ทำลานนาได้นักเงมาดัสยาตัวบัวบิสัยอากูมาญาเดวายมาดับปานาไตคาปัลตาร์ไบบิลวันมาริกันคาบัตตาปันร์ไบญาลุนานสิงไงบังัดรังไงรังไงญาเรียดาดรามนามาญาดิคุมาเอรัมปุไลงราวันลามานังาญาค

บตาปันเดียลคุสุบะมงาดนาได้เวมาเบียลบาวรริดานนาดากิรวะกิรวะกามีรังโนสิบลาตลวะอังกาอุตัยกะกะกะกะกุกะมปันยานุรันกายกัลมาตุวาลเมกุลุนังมานะเดมะเนญิปวะดิลุบวะกุดาลามนามนาตายกามีUrang ino dae malia kakiba aku subaluna ngaka mangatmo lunga lunga kekuaem da banda ikan kuluang karangan mangatmo bengap bengap

กะริเรติดาเมาไงมากันนุมบานมีเมียดนาตุบวลบวงไอ้กุญดางไอ้กัดบวงงาคิดเต่ารังเล็กีแม่งมาดากะริเรสงะยันดวงไอ้กันมังลานมาดากะริเร